0: านตั้งกังจินอาลามอยู่เมปูน้องนาม
1: ละปอนปอนังลิตุมกาบิลุนบริมละเป็นอาลามเทียงแดงลงเป็นอดามาซาร์กับปังเรียงแดงอาลุนละเป็นอาลามเทสับโซอาร์จุลงอีกตั้งโลกาบิลุนบริมละเป็นอาลามเทียงแดงเกละปอนซีกังตอนิโลนังลิตุมใจเมกาจูบอมละเกอากาชวานีดิบัวลงเป็นNon studio ghoriya por por phai troxy plank da policy delhi pen kapacheta hindi alam pen beta nangritum arjilong ekpo adunthu por phai troxy ra minit pho plank lote putho delhi pen kapacheta english alam pen beta arjilong ekji

0: ปีนี้ชีวิตจะพูดอันเดียงลองเป็นเซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปพุทธะมาตั้งแต่เซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปตัวมันเกล็มเกดัมกับปัจจุบันพุทธะกัจจินกิจฐานปัญญาพันสัตว์ก้าวอังคังรองกูรอยกายจิงทูร์เซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปตัวมันเกล็มเกดัมพุทธะกัจจิหุจิพุทธปัญญาพันสิลาบังโซเซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปกายจิงทูร์ลาบังโซจุนบังปาลโมลินเดราพิยาพันสิจบไปกล้วนี่นั่งเลี้ยฟานเลยตัวมันออลอินเดียรีดิโอกัวฮัตตีเอฟเอ็มมหบาหูการเบียจัยเมกเป็นอัปรังสิกนังลิพันการดอมปัจจุริกล้
1: อการดอม
0: นี่ดังเตะอัปรังสิกนังลิพันกับชิ้นกลางตรงนั้นบางแกนังลีโคปีอันนิ่งแข็งเป็นสิมาดังเตะโคปุซอนก็มาท่าดำเป็นสินังบางโซอเซฟเฮฟกรุ๊ปนังลิตุมกิเซงอีกล้อและบางโซพุทธที่เฮกเป็นท่านปัจจุบันนี้จิมา
1: การดอมนิลิเมนเกพัลโมลินเดรัปปีลาสีนอนผู้สารนิลิตุมพันการจูอัลลัมเทนอนนิลีท่านปัจจุบันนี้บอลลาโซเซฟเฮฟกรุ๊ปนิลิตุมรองอลองกับชิบีLake mane surihini ra trok aningkan jakhong ase klo tarik inko ra trok ani pensi nili tum khan rongkhang micro development unit atum pen wangsi nili tum khan labang social health group nang seng pi iglo la pen nili tum social health group member sum tahal labang so ho jingwai lo itum ke sa kep sa pho ke benglong ke direct dam pen itum che thap dam thek the apotsi itum ta A group yang lo pulut tang te lapang social health group yang tangka tap lo pulut te itum ta isi awar sai ba ale doi pusi itum hal lapang sohut amen ta ci erpon lo kai sing tur pusi ci erpon lo.
0: Oh abinang erabang ke nang itum aprang pen dalam pusun self help group ke sengi ani kama tapen sika kep sake po la son ben kici rungi do bom la pul hedi. Amat siya phi ke rongkhang micro development unit lapang ke NGO lah pula, hello tuan mangke.
1: NGO.
0: Hello, alang ni tuan si, nang ni tuan aning ke hang, nang cini tuan pensi nang ni tuan apa self help group nang seng pitu way piadu lah pula.
1: Alang lo.
0: Mio alam lo tangke. Nang ni tuan labang so self help group seng depan apa ingke ente nang ni tuan kopi pi awar sai matangke abidi long pon iklo labang so micro development unit labang so NGO tuan nang kita nang pari pon penke.
1: Hello tuan, nili tuan panang tan pari pen nili tuan.อาฟรังซีกันนี่ลิตุมพันเซลเฮลกรุ๊ปมีล่าสัตว์ดองคำมุกคำลงปัจจุบันนู้น2007นั่นเองกัน2007นั่นเองกันดองคำลงปัจจุบันนู้นฮัลโหลบางส่วนต์นี่ลิตุมพันมีล่านังอาลงนังปัจจุบันนู้นแล้วเป็นนี่ลิตุมพันดักตาเปียริชจอร์ดอนนู้นลาเด็ปเป็นอาพี2008นั่นเองกันตาฮัลโหลดักมีล่าดูทุลโหลส่วนต์นี่ลิตุมพันมีล่าลงนังปัจจุบันกุลัดนังปัจจุบันเป็นนี่ลิตุมฮัลโหลบางส่วนต์ certificate ลงดูนู้นลาสดเดอร์พีซีนี่เลยตรงพัน revolving พันปุ๊บสิตานังปีโลลาเด็ดเป็นอาพี่อากูโปรเจกต์สกิมนังปีโล
0: ลาสโซเอ็นจีโอเป็น
1: เอ็นจีโอเป็นโปรเจกต์สกิมนังกี่ปีบังเกะหลักนี่ละสุริพกเก็บนังไปก่อนเนาะลาสดเดอร์พี่เกะอาพี่อันนับบังเกะเอ็นจีโอบังเกะอาเวเดลโลละเอสจีเอสไวบังเกะเอสจีเอสไวอาเวเดลมันสิปุ่ทอดเออตาริกพลีอาร์คอยอาชิกโลสุรหินีรักเรียกทอมมังแค่อากูเอ็นอาร์เอลเอมาลงสิรองค้างบีเอ็มเอ็มยูรองค้างดีเวลลอปเมนต์บล็อกเนชั่นแนลรูเรลไลฟ์ลีฮุดมิชชั่นอาลงเอ็นอาร์เอลเอมอาลงปุ่ทอดนี่ลิตรมาเซลเฮลกรุ๊ปเออคิดดูดุนปังเชง
0: ทุเลาะดิอันเดอลาบังโซเป็นอาพีลาบังโซเซลเฮลกรุ๊ปอาลงบังผู้บังพีละซอนอากูก็จะเป่งทุเลาะปุ่นดูทุ่งรู้มั้ย
1: จะเป็นมันในอัพรังเอสจีเอสไวโหดบางก็อาร์เลงองอูดูลอง